0: ก็ทำยาทอดบักลกนะทำไปวันเลย
1: โย่งอะไรก็เวสลีย์จำมาแล้วนี่ก็ health เวก้าเดลิลพระก็ you are listening to 88.9 you're on radio your time mind mark